0: អលងកកូនយ៉ាងកំពូលប្រហែលកម្លាំងពង្រូបមនងប្រាក់ពឹបໄខយិនត្រូវទៅងើយនរូបចារទឹកឡាក់មកខកដើមពលជាໄខកែហោហើយដំញ៉ាន់ចារទឹកឡាក់គឺលមកតមួយវងណាំគ្រប់រក់ណាំប្របបិជាតប្រណាំប្របបិជាតមួយមកកអញ្ជិងពើប្របិនទៅតលមួយពលប្រក់តប្រាប់មកកអញ្ជិងតំគ្របសិតឌូបលណាំបនទឹមសាក់នោះទៅនទុកអារតែរតំបាអារអៃឌុនទុក ជិញយករ៉ែផ្លែមហេមរោជិញគោមើងឌុបលបន្លានវើនេះបានកំពូលហូដំញ៉ាន់ហ្សិនចារដាក់ឡាក់គឺលមតមួយវ៉ាន់ណាំគ្រប់រក់ណាំប៉របរជាតប្រណាំប៉របរជាតមួយមកកអញ្ជិងប្របិនទើតលមួយបេឌីដ្លាំងឡាអ៊ឺដឿនអឹកប្រលឹះសំផាន់កុយញ៉ាន់វើម៉ាត់បៃឌីហ៊ុយណាក់ប្រយ៉ាវតាលឹះសាមក្រាំជិញគំណនឹកក្រាប្របិះជិញ บุษจารสัตว์ตันตุกระบินเก๋ดงจีลืองเวียนบินเครียดเติมตรุงดังความดึงบรอดังจารความปอเดินมัดกุ๊กโขยบุษจารกระดงจีเติมปอกิดลังบรอดังจารเขาดำยันยันดึงบุษจารดึงบรอดังกุ๊กเวียดนามจารดูบัลควากระพีบรอเกี่ยวมาบุษจาร
1: เงยต้อยแต่ตุกระเบนดงจีก้าวแถวอันเติมตรงดังเกียงควาเกตลังตึงประดังจารควาหอยดงยันจันจารตะลักละเดอเปิมเติบเต้ยแต่ตุกระเบนเตหอจิงเปิมเป็นสัมพันธ์งันตำกริบตุเปิลประเกตลังตังลังกิฮันไอเจินตะจารเติมนำเบอร์เยปรอกะละยกเซานังแคร์ตะมัด ตำแอนประเลจอลปะจารตะลักฟังนำเบอร์ยดมวยเบอร์ปูไปจัดร้อยนำเบอร์ปูปรำจัด ร้อยนำเปอร์โบประมจัดเก้เปอร์ไปสัมพันธ์งันโปรยจลปะหออันระวานึกเปอร์ไปหลังนั่งเกินเตอร์ลำเจนปรัลซาเกินกลับไปอธิประกักเก้อึ้งโปลปรอยยิฮันกราดดลอยกรับตุกแอนตลหันดงจีเก้าเถออันตลาตากรับเนนาตื่นมัตตาอเวหุยนักเกลประเจ้าตำเปาะตึกเซตุเบล นุ้ยสักคุยหายเลือกเปล่าเตยหลัดลังโจลปะแต่ตีเปิดตรองเจินให้แก้มปลเปล่าลำหุยนักเลือกไปดีและนอปะเวหันเคอันตรงประกักหนักตึงตุงห้างแต่ตุกระเบนกรับเนนายตื่นมัตตาอเยตามตรงชายตามเปาะตึกซีตุเบลตาเอกเปิบสัมพันธ์แอเก้รับเปล่าโจลปะแต่ตีปุจาร เปล่าตรงกลางแต่ตีนอแต่ตีตุกแต่ซอกเปิบอันตรงประกักหนักตึงตุงห้าง
0: ตาวัลตุยควาหัวดอมยันจันจารมะก็มจิงเปิบเดือดเวิร์ดนี่บนลานสักตาอแก้ควาเดินมัดกรับหีบรอกเกี่ยวมาเบื้อจารยึกันกรับสะวัลตันตกเดือดเวิร์ดนี่บนลานสักเบื้อกรับวัลดงควาควาเขียบยึกันตุยควายึกแต่ละดันเอ็กเปิบแอแก้ตาตำปีแต่ดีปะระดอมแต่ดียาวแต่ตันนี่บนลานโง่ให้ยึกันเปิบตำประแต่เบื้อหุยนักกรับปูลบรอนักตั้งตรงทางยึกไปเอ็ดเปิบบนนี่บนลานเงยละหันความดึงบรอกรับสะวัลยึกลางดูนตกตำลำระวันนึกเดือดเปิบเกินวัลดันเอ็ดดีตาสักหันเติมดีหัน ดูบอลเดือบซอกเดือบเปิบเกินวัลดันบนนี่บนลานเงยเต้ยตันตกระเบนดองจีโดถ่ายฟองเกียงควาดอมยันจันจาร์เดินลาตากรับพีบรอกเกี่ยวมาเยี่ยกันกรับสาวัลเง็กเสียมดังเกิดดังคุยกรับบรอเลือดตำเกรฟซักดูบอลกัลเติมพร้อมกระเดือบเปิบแอแกฮันตีรังตันนี่บนลานคุยนักแกงเดินเบื้อสักยันเติมดีคุยกล้าเปิบปะจ้าเบื้อนอกเพนกนุกนามไอซออันเก็บเปิบตำเจตานิคอนิโตบรอเลือด ปอบานจะเพ่งดังโบซาเอเฮลเพ่งก้อนเจียงเปิดบินตำปอดึกเจยเตล่างดำลับปูลโบรดับปรับมก้อนเจียงตำกรอบสุดดูบอลรำบอนเติมซา
1: สาเอเฮลตึงแอร์ฮอเกะปูนยันตุงตรมบอลลับเมยปอร์ปูปงฮีในบนลานยิบเกิดลังเติมสะเกะไปยัดพานตุงตรมบอลยำซอตือบ้านนอปงฮีเฟตับปรับตำกรบตุบอลตรมบอลหุยปอลบรอเวอันกึดยิบเบอร์ตับปรับตำกรบตุบอลสาเอเฮลปราเอฮิกเบอร์ปูนยันตุงตรมบอลโฮมัดป้อนตุงตรมบอลเอฮิกปริยัดไปตุงตรมบอลตุบอลแอนฮันเดินในเลือกปรอนตุงตรมบอลวิเตยตับปรับสุดประเลอลำอันแอเบสักในเลือกปรอไปดีเตยแกงอีดุน ตานตุกระบินกรับเนนายตื่นมัดเยียบินุยซักตามเบาะตึกเซยรังละเดอปอบไอเกะตามปลปรอตะปรับตามกระตุบบอลรำบอลลับปลปรอเลอเสาเรียงดักลักเกรบดูบอลเดินเติบไตกระลายจานนัก
0: รำแคร์นูเต้ยแปลเสียงดักลักนำบาร์บอประยัดตาปลอมบราเดย์นูเต้ยเบิ้นนังมัตประมแขพันโปรตันังบาร์เกซินนำบาร์บอประยัดตาปลอมนอเปิบแอมให้ตานำพอมเดิมก้อนยิงนูเต้ยรำแคร์เสียงกึลจาร์งันเอเดย์นูเต้ยโปรตาวัลตุยควาเยกันกรับตกแกอาร์เต้เดินตามเทิมแปลเสียงตึงงันเอเติมจาร์หุยปูนเปลือกตานางรำแคร์เอเกตมาตะป้อมปูนอปื้มนุเต้นตึงงันเติมเอ็นคันแกบารมปูนบรัวเลื่อนตีปอร์ดึงบื้อเอิมบุกแขปวนแยกันบุกแขป้อนในประบอบจัตตาปลอกละมาก่อนจริงนุเต้ยมังวิดีโอคลิปและสตรีมตามปูนเปลือกนุเต้ยนางแคร์แองเกาเสาเรียงตามตุกสะกรุงปัดมาก่อนจริงเอิกนารเด็กสาวมปูลบรอลเลอร์มกรันเจงปุบนอสกับเกลกาบุษสาวเรียงตุกวัลบนมาทุดมปองก่อมเจงปราลำขึ้นนักเอิกเดอร์บินเตยละนังแครมแครมตุกบนเดืองฮานอยตาแข่ป้อนนับประบอบริจัตตาปรอยกันตุกวัลบนมาทุดตาบุกแข่พันนับประบอบริจัตตาปรอมเกือบเกยมาตะพรมปูลบรอลำขึ้นนักดึงเงินเอตานังแครมแครมแรงเกอเอิกนอบเปิบนับกลมาดังนอบเปิบรำแข่งันเอ็นุเต้ยปรำเฮงลำตัวกระเดะนรเดงแปลเสาเรียงเบื้อสะกรุงไปสิเรวัลบนมาทษบดีกดเตเติมระอาร์เดย์เกิบกุยเนตดับรับแปลเสาเรียงเดินงันเบื้อลายจารเวียดนามแต่ตุกตรองแซกเสาเรียงยึดกันเดย์เกดูเฮงมวยเปิบนอสกับเดิมกรำยิงเบื้อแปลเสาเรียงตุกกรำแฮร์นอเปิบติล่างเงินเอ้เบื้อรำแฮร์นำหอมยิงปูลบรัวไตกรวดเบื้อมโรหอบตักษาลำอันนี้ให้ขึ้นระบ้าเอียดซุบมันก็เจียงตานังนุเต้ยดึงเลาะรัตัมบาเอ็ดดึงมันตุกสะเอียดลบไปดีกับดังเดกแกงเดินตุกดีลอร์รัตัมบาหรือบินดุนตุกหุยตะบรอลึกซาเกรดมิสักดูบาล
1: มันตุกดึงเลาะรัตัมบาเอ็ดดึงเตยหอบตักษาลำอันนี้ให้ขึ้นระบ้าเอียดซุบหุยลำนักตัดเดิมพังนำเบอร์รุยปรำเบอร์รุยปรอลับนาร์เอเบอร์ยะเทตามันตุกอาร์แต่มื่นยันอาร์แต่กริบนุยสักตุบาลซาเบอร์กรับสักเน่เติมหอบตักษาและเมื่อตึงเลาะหอเตยรัตัมปอลเบอร์ได้เติมพังยันตองไม่มักไฮตาประกายเบอร์แต่ดีต้อยตาประดิกประแบบในปลานเดเกลตีนอารเกย์นักจังตะกะเลาะราตัมบาเยฮันโปรตานังแคริกปราบาและเมื่อแบบเบอร์อให้ไตกรุดบาเกรบนุยสักตุบาลเตยรถแหลมเมิดต้นระแตงรอให้ไม่อีเอิงบาเยฮันไม่แปะบา
0: ป่วยกะหันกังจังเอร์เงินฮาร์ตะส่วนใดเกรดมิสักลับดูบอลดังบรอวัลส่งเก่ายันดังบรอวัลส่วนใดไม่ก่อนจริงปูบรอก่อนใส่เอ็ดกุมเมินฮาร์ตะดิบดีตันนังอะไรจารบกแต่ก่อนใส่เอ็ดนังมวยแข่เปล่าตันตุกคอมันก่อนจริงยิ่งยาวเปล่าจะกลำนอจอม

0: lùng có cúc cầm đi bên sang lệ lên bình gặp cặp bè yên để cầm đình lăng hà trạm đường rụp hoàng lệ đê mừng rạc lèm rau lệ nên hà trạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc làm hà trạm đường rụp này mà tụm ta xa này lại cả bên cả xem tôi mình nghe bọt cả nâu cả nắc cả bọt cọm chiên lệ nên hà trạm mà bọt đùm cả nâng thà ra bọt cả nụ cả na chà ra đặc lắc lại cả bên nơi bị lai bồi bị cơm hạt đe ra tam chà ra đặc lắc cờ lúc thôn tuổi bờ đọp lúc năm tuổi bờ đọp lúc tập ăn ในปลปีกุมพมเดียจารตักลักลวยงะแกลอมเตอร์เฮิมเท่ากับรอมตับเตอร์เดียไกลำกลินุกลิมรอมโรควากนงประสานจีแอจารตักลักกะเสียมตลังตุมกริ่งรุมนึงแอกะซิเกรียเปียหมดิมลาคุณครูทารกระเฮยนาบังลุบวนปนตุมตะนันสนัยรวยตัวปลกจุ่มลานิมาตีวัลบุญมาทวดจาระตักลักมก่อมจีนลักแหลกบินกับเสียมตัวนักงาปรากนมเราเกิดจาระห้องหัดดับรัวมก่อมจีนแกลงาปรามึงเติมกันังทาระปรากนุกนาจาระตักลักเอเดรวยงะแกลมาปรากนังปราสันจีแอตัวกุลแกลกับินในมอกนังกระเด็ดลังปรากนวะกนังปราดังจาระกนังปราอมตมลังปรากดีจาระเอียวแหลกเนื้อบุญสร้างกนังปราดังจาระและนันสังระมต่อแรมปรากดีจาระจาระตักลักกบเป็ดมก่อมจีนnào các bên mò đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng cây em khoa kiệt cài cân đồng loại đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha nguyễn thị thu nguyệt cây em khoa vườn bệ la quốc hội cha
1: ในจึงปรองอยมแผ่นลำกือจาจากลักมดีกตั้งไกลรอยงะตื้มจำจนมึงตรงเอื้องเล่นอันกระนองประดังจารกะไกลเมลิมเราเตียบแพ้กระนองแถมประงะประตูตื้นตินอกบินบอนนำปลุกเอมาปักระเจมกราตูตื้นมึงตื้มในเกรกะนองกะประดื้มปักระเจกะลุ่มตาประมเซซีเล่กระนองประสั่งเจแอมกุมจริงไกลปีโมงะประตัวกึลกึลสะมรางะลูประเห็นประเมลิมเราไกลกิดไกลเกรดแรงเล่นอันกบปิดส่วนกระจับปลาวาตืมอิปุริยาดีนังเทาลอยงะเล่นอันเซมกราปรากระกายปุลกระทุมาปราคืนนักกูดีกระตังปรามเลยมราไกลงะมกรารำอาร์ปรามเลยมรมโรแปะไกลแปะยัวกระนังประสังเจอแอตัวคืนมาปราตุตื่นมาไกลตุอือมึงดิบวนแซงเล่นอันกระนังประตุมกรามแนมไพลงะพุ่นแปมกะนังจักไกลมาปราที่นกบินพงปิลาล้อม

0: รอยดอบลกยุกลานิมาทนใดบดอบลนำเลือดวนกะหันปลาเด็กซาตะปันสะปันบิงจุ๋งดักกงมึงก็จริงแกลกเบนเฮิมทาวจะหัดจำจุนดีกราดและดันเดือบรักลานกะพงกนาดุเกลซาทนใดบดอบลนำเตโนกะบินเหลือดวนกะหันปลาเด็กซาตะปันสะปันเฮิมทาวและแกลเจ้าหัดจำจุนดีกราดเกิดหลอบลุตะปันดงชีและนันตัวดงชีมอมเดือบรักลานกะตาซาทนใดบดอบลนำเถิงตาหยูวันจิงขวาดหลังประดังหรือดวนกะหันปลาดักซาตะปันสะปันบิงจุ๋งดักกงปมเดียกลายกระตุนแอบยดลำไกลมาเพราะมึงตุ่มดองชี้มหาดำตุนดิกราดมอมดิปรักลานเกิดใน
1: เรดอบลุนนำลานิมาเตสะสวยใจกระนุ่งประสังจีเอสะมกอมจินและกลายกระเป็นปิมตุบบวบหลวงรำห้องดวนเฟียนหาได้ระตามทุนใจประดอบลุนนำ
0: นายจิงเกลเปียขวาซ้ำดิ่งเมื่อไกลจังบางพงดอนเฟียนหัดได้ราตามและนันเบธรัมตัวดุมหันจับปล่องะตูตื่นลำไกลมาปล่อตูตื่นพงหัดได้ราตามมอเลลูกแหลมกัวประซับหยอดตัวมห้องปล่อมะมกอมกราปล่อกนะเนกมาปล่อมดิมรอมโรเกรเปียดิมนาคนักรูทาร์เกรฮยูเอตนาและนันหันจับปล่อรำกลางไกลงะสอดชาติลำบุญซางดมกันนังทาร์ปล่อยอดตัวมวิตไลตุมไกลมุกไกลจางมังมอดุมหันจับปล่อดูหยอกวบควาสะสวยใจปมดีปลอกกลำงะเบิงพงอดเฮราตามและดันกลำเคลื่องตลอดจับปลอกงะพ้นเสซีรวมเสระปลอมะและดันเปรย์จันปรักมุดมุชารมลิมรอกแหลมปลอกดีกยาปลอกดุมกระมุกพองเกรเปียคนักครูถาดเกรโนกับเบนกลำเคลื่องแกลกระกระตื้นอาสับลุนำเปทองปลอกมะเบย์มอกแหล่เลยจักเปียหาดเฮราตามมอกแหล่ดีกยากลุ่มท่วมรวมกวบกลำดีบนสร้างสะสวยใจดีกยากระจับเริง
1: บริจงรวยได้ลักตารัดลงรองลันรวยสามลันนำกันองประสานจีเอซาเอกน้อยก่อมจริงหัดดาบรัวปีมตุ่มบ่มตาปลัวรำห้องนันเอือหัดได้ลักนกพ้นเกลไกลขับจัง
2: ไกลปีมตุ่มบ่มปลุกรำแน่มอมก่อมจริงจันกำเดียวแบะลำซะกันยำรูมกบดีหนังเทาดีกระตังไกลลอยแงมึงยับกันังถามพระสังฆะและนันโกสังแปะรูไกลจักแกลตีเกลไกลดีกระยากลมทมมึงพุงเดตีตามพระมนุยปิดลามิมาเดและนันเดเรมระมอมดิ่งมึบลุรำหังตึมในกระกันเอาละกาลูตาพระตุตื้นตีตามพระแพลเลอมาปักรามเกตเกรมปรักกรับปักระมอยโนยมเอมากลักปรักตัวพลุโจมในกระนับใหญ่มรามอรูไกรลังตีกรับมลันตัวพลุปุ่ยเตะวายจังเล่นอันเอมาหนุ่มนังกรับหนุ่มนังมอยโนยมใส่กลักปรักมอมแพ้และกะได้เรียมระไกลติบเกล็ดลัน
1: ลบกอมจริงเพราะทารกชวนทิ้งจารมรอมกอมจริงกลายเป็นพุนอตุเรียมกลายเท่ายันแต่พังปร่องทุนแต่บตัวปลุกนำ
0: กันยำจังเหมาะยับประตูเร็มลุยสิกแหล่จังเร็มบังพงหะได้ลักลำกลวมจารนกมกอมจริงปลอดทารกได้ชื่นทิ้งจารมกอมจริงนักแหล่รหะได้เร็มตัวประตูเร็มแกลกระโตกันกระรูปเร็มบุญเร็มออกการเปียโนเร็มเปจัมเร็มเอ็มซีตัวประตูเร็มในเฮงามกอมจริงนกหลับปูลจากอักเลาะรูมดีกยาร์นังเท่ากับพงหะได้
1: เอิงเทียบบนสังเลดันบิงกับดมรวยกันนาจิทุนแรมใต้สังระเกลซาจือปุยเมื่อในปลดลาวหาวหามอับใหญ่ก็ยัวมอดรวงปองแดดเอ็ดบังสังระรุมตัวแดดเดจือปุยสาจือปุยเรชื่นลงแรมเตนกแรมเราให้ลอกเกอร์มุตตุซา
2: ลำคืนนาวเซินลงแรมมุตตุซาตีสังระคือซาจือปุยสาจือปุยพงเดเรมสังระรมโตเดเดจุปุยหมอพงนำโตอตัดนาวสันแรงตีตื้มตุเรมไปมึงหังว่าสังระมเรา
3: เรฮะเดฮานาตนายและรักลานต่อจักอ้ายหลักเดฮะเดมตุกตุโมยะและเกฮะเดฮะเกจิวลานติโยวาปูรับลูเฮนของเรมพี่เรฮะเดฮานาสะจึงกับหมดเนี่ยฮะเดเกสะและเกดกามลองแกนของตึงกับเราในแลงกาโมจึงต่อโดเรมเมอร์นายเมอร์แลงกาสะฮะเดเกเรมและสะเงินตุกเฮิน
2: กึลนายสังระปิมดิ้งเอ็บจดเดเรมตึมตาพูนโยต้มแบมุดเรมตุซาเซซีกะกุกะนายนึกดิ้งมึกไกลเรมจีปิมึงหังปัวระเล่นอันปลุกรำหังพงนำโตบิงกับแจงพงเดสังมินลำสังระอันตุเรมเรา
4: เอ๊ะไอ้เอ๊ะจังเรมตะนายเอ๊ะบุกตะนายมดไรจักเสียมจังไรมด

0: รูผงแดมองกไกลช่างไกลเท่าเรากำหมดแรมตุซา
1: เดี๋ยวบนสร้างและดันบิงกับกระเพาะและนันดิมลาคนักครูตากระเหยื่อนาบ่มกอมจริงตัวมีปุลกับตัวบุญอีปุลตรงจริงชาปักยามกันไหนปลาเจียกระเพียลูดดาจริงปลวงไงยมพันตีลำจารตะลักนกมาปากพลตะปันยุ่นนาเองแต่เห็ดเป็นเป็ดรำสนั้นพร้อมกอมจริงตัวมีปุลกระเพาะคนักครูตากระเหยื่อนาจริงหัดละรวมตัวเร็มจุ่ยเพียงในตรงจริงเอ็นแนงกระโดดมปรองะดื่มจุ่ยนากับพ่อหัดให้ลักเฮนุกในจังเกรเปียและดันดิมดาร์คนักครูถากระยุ่ยนาทนตัวปอตัวปลอตัวบนเปียวสะกรุงนางจารตักลักมกอมจีนไล่ปูถากระห้องตัวปลอตัวจมในมุทกุมมอมนิ่มตวนคว้าและดันวัฒน์ได้ลักมึงด้วยความต้วนตัวแรมตรงจริงชากระโตกุดตัวบางนั้นรวมกวบดิมลาร์กลายหมจะทุกความด้วยบุญสร้างและนันตัวเองเวดมคนักครูถากระจักเซียมมึงอยู่ไหนเดนำจารตักลัก
2: ปัจจัยมากตัวทีแล้วนะผมคือทางเก่าเนี่ยเป็นอย่างตัววิทุนไอเดียอย่าเปล่าที่ลุยโอ้ตัวกลายเป็นเดย์ด้วยด้วยการเดย์เดย์เป็นอยู่นักโจวิกฤติเดย์อย่าเปล่า
1: เตยตุ้มปอดดุบวนลำจารตักลักตุ้มไม่ปลดตรงชิงชากระโดดบุญมอลุ่มดื่มตวนคว้าและดันพ่อหัดได้ลักหมดถึงกลมเคลมอาเกตินั่นละบริมอลูพงหัดได้ลักแรมตรงชิงแรมกระโดดแรมกระตุ้ยเลยคนครูอยู่นาโป
3: tại mà thôn hôm nay để vùng thì bốn kỳ thành nhất vì như màu cây tấp là hình cây tỏ rèm dọ làm dọ hư cây thì nhiều rèm cỏ rèm mùi rèm tông chinh nào nào
1: với tọt nần đối với bột tông chinh chà cỏ tọ mùi làm tụm bọ lục buồn khăm cọm chinh cây cỏ tọ mùi lại đàn nào bị luông hằng tụm nộp căn tôm ta cỏ tọ mùi mỏ lục cây thả cây dễ nà ở mọi dọ cỏ nòng bạc làm ẩm nhẹ đuổi ốbia đã lòng đi ai tiêm đi quân sang ngã chắc bỏ kẹp nhớ con nạc kru thật kẹt đơm
4: chẳng lo mang mươi cơ hát đây hả mạng này phát nạp đi dình chẳng nhiều hơn tơ rồi hình quả nạc đi gà rồi mang đơm nhiều cây dùm dình cây dùm là dình rồi vừa biết chi lê rồi lùi lê dình sẽ lặng sẽ ai mang anh dình hát này lọ bìm đi chẳng hát đây hả lạc muôn tay nhật thọ bô
1: ไกลยมพันธุ์ดมึงตัวไม่ปวดตรงจริงชากระตัวบุญตีตุ้มเพาะลูกบุญเอามาโยกขนมเกรเปียขนมครูทารกระดื่มอยู่นาดูดโอเบียตาลำดิเคลียร์กระจับไกลหกลมกรวบบีมดิไอเตียกระพงได้ลักกินดกในดูเกรเปียและดำดิมลาขนมครูทารกระอยู่นาดกนันเอาลำตุ้มเกลินดกหาดำดวงรูปและเด็ดในมึงระแกลมเราและดันหาดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักจื้อยะตับในไล่จักกรรมที่บนสร้างและดันบิงคับเตรมดิ่งหลังและบนอัตมตัวลำหาดำดวงรูปเปตัย

0: ลุงก็คุกมือบนสร้างและลันบิงกับขับไปเอียงเดกำดิ่งล่างหาดดำดวงรูปห้องแกลดเดมังระแกลมเราและนันหาดดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำหาดดำดวงรูปในมาตุมตาสนัยแกลกับเบิ้ลกับซิมต้มในงาเพราะกันเอากันนักกับพร้อมก่อมจริงและนันหาดดำมาเพราะดมกันนังทาระเพราะขนุกนาจาระตักลักแกลกับเบิ้ลเลยเปลี่ยนลายปวดไปก้มหัดได้ราตามจาระตักลักเกิดปลุกทนตัวไอ้เบาตัวปลุกน้ำตัวไอ้เบาตัวปลุกตะปันในปุ่นปีกุมพมเดียจารตักลักลวยงะแกลเอ็มทื่อเฮิมเท่ากับรำตับเดิมเดียไกลำกะลินุกลิมรอมโรควากระนงประสานจีแอจารตักลักกระเสียมตลังดุมกริ่งรุมนังแอกะซิเกรียเปียหมดิมลาคุณครูทารกระเหยื่อนาบังลูกบุญปุ่นถึงตะนันสนัยเรือตัวปลอกกระจุ่มลานิมาตีวาลบุญมาทวดจารตักลักมังกรจีนลักแกลกับเบนกับเสียมตัวนักงาประกันนอมเราเกิดจารห้องหัดดับประมังกรจีนแกลงาประมังเติมกันนังทาราประกันนกนาจารตักลักเอเดลวยงะแกลมาประกันนังประสันจีเอตัวกุลแกลกับเบนในมอกันนังกระเด็ดลังประกันวะกันนังประดังจารกันนังประอัมตมพลังประกันจารเอวเล็กเนื้อบุญสร้างกันนังประดังจารและนันสังระมันต่อเรียมประกันจารจารตักลักมังกรเป็นมังกรจีนนากับเป็นมอดงชีกาวเทหัวอันลำจุงเอิงดังกายเอียงควาเกิดกายกระหนงประดังจาร์ควาหอยดงเงินสันจาร์เวียนเทถูเงือดกายเอียงควายเปื่อยเปล่ากุ้งหอยจาร์
1: ในจึงพรองะยมพันลำกือจาร์ตักลักมดีกตั้งไกลพรองะตื้มดำจุนมึงจุงเอิงเล่นอันกระหนงประดังจาร์กะไกลเล่มเราเตียบแพ้กระหนังแถมประงะประตูตื้นตินกบินบอนำพลุเอมาปะกระเจมกราตูตื้นมึงตื้มเนกเรกนาวกะประดึมปะคระเจกะลุมตาพระมเสสีและกนังพระสังเจแอมกมจริงกลายปีโมงะพระตัวกึลกึลสะมรางะลูประเห็นพระมเลมรอกลายกิดไกเกรดลังเล่นอันกบมปิดสวรกระจับปลาวะตึมอิปุลิยามดินังเทาลอยงะเล่นอันเซมกราพระกนวะกายปุลกนวะทุกมะพระกึลนะกุมดิกตังพระมเลมรอกลายงะมกรารำอารพระมเลมรอมโรเปะไกลเปะยากนังประสังเจแอตัวกึลมะประตูตื้นมะไกลตูอื้อมึงนิบวนสร้างเล่นอันกนังประตูมกรามแหนมไพลงะพูนแปมกะนังจักไกลมะประตินอกบินพงปิลาล่อมญะบระไลงะนกปิโมกนังประสังเจแอตัวกึลจิงประงะยมปรองมอกไลมลิปรองลำไกลตับแพกนังแถมพระนกมาพระกนกนาตีกืนนะกูมปิดทั้งนั้นตรงซ้ายหมเท่าตึมไกลเลกะปักและนั้นตึมไกลเราเมามึงนั้นมอตึมหัดพระงะตุตื้นกระยำกรามดีกนังแถมพระกนกนามาพระมอกไกลตุตื้นกระตือเห็นชวรแกมหังนิบวนแซงมาพระกยากรรมนิบวนแซงมอกไกลจากเห็น
0: ลำเรือดอบลูกจุ่มลานิมาเอปอลปีกุมหัดได้ราตามเวียดนามจารตักลักมุกอมจีนลักแหลกบันเดยเปลาเกิดปลุกทุนตัวบดอบลูกนำตัวบดอบลูกตะปันนาวเตโนกับเบนมอตุมดงชีอีสังกรีเนียกันนังแกเอ็งควากันนงประดังจารควากันนงประมาจันตุกวกเวียดนามจารโฮทิเวียนเท้าลำกันนังเกตแก่ประดังจารแกเอ็งควาเกตแก่กันนงประสันจีเอจารเวียนงอกตอนแกเอ็งควาตรงเอืองเอปอลปีกุมหัดได้ราตามเวียดนามควาระแกลมเราหาได้ราตามเลยเสกแกลเปรตเท่าเตโนกับเบนเกิลทนตัวปอดปลุกปะตัวปอดปลุกนำบรอยปุริยาและดังไกลยมเธอหาได้ราตามจารตักลักมอปะวิตลูปอตูตื่นเอตาเฮตีมอมดิมลากแกลยมเธอระเกาขับกะลาจารเกาดูกตุมิตุหาดับรอปิมพลกอมกราปรอกนะและนันตมปลางแกลรอปรอเรมก็อิเปสเซตุสะปันปลุหิมัยปอกุลหาได้ราตามบอนิกแกลยมเธอมดิบนสร้างเรมบรอมลิมรอมโรห้องตัวตุปลุสะปันในปุลดูประจนนาปอกำลังก็ไปเปรดด้วยปอจมดิบบนสังเท่าก็พร้อมเอธรรมอาร์เลยลานอินเทอร์เน็ตไกลกับเบนบอนันเอลขับกะลาจารหกมกวบปานอยเล่าทารกเรดีกยาไอปอลเปกุมฮัดเอราตามจารมอกไกลกะจ๊ะลําเกทนเตนับดูกะเซตุหัดดาพระปิมพุ่นกอมกราปรกนะปอกำลังไกลรอปรอแรมก็ด้วยตุหิปอกึมนุยและนั้นเฮิมทอปรมาเกยมาปลุหิปอโจหัดเอราตามสปันปลุกันไตรตุหัดเอราตามมอแรมปรอมลิมรอมโรมโลรัมเตโนกับเบนดงชีอีสังกรีเนียกันนังกแกงควากนงประดังจารควากนงประมาจันตุกวกเวียดนามปีแตกและดาวกันนั่งกับพ่อได้ดุกมาเราลำไก แกลดีกยามเราไปตอนนั้นมังมวยแห่ราตามมารามกรามดีกลเม้นชิงปลวงะกระตุนตัวแรมไปอยู่กระดับหนึ่งเรากระกันเอาไปรวมกรามดีจารตะลักกระจับก่อนนองดินเอากระเกลนุกเราบังจวนนะบล็อกรำกิดกายแกลกับบินกระยังควาตรงเอื้องให้ปวดไปกลมแห่ราตามเวียดนามเหวียนงอกตอนตู้ยาแปลนันปมดีกระแกลกระกระตุนบังแห่ราตามจารตะลักไปตอนนั้นปีมยะไกลจังลิมรอมในมาปรวะมิเสริมกระไกลมาปรวะเลยในแขดับมุกบกไกลอิมทื่อหังไกลเปียขณะครูทาร์เกรและนันลิมรอมโรนกับเป็นรถและปะพลัสปันจมด้วยมดลำมีปุ่นไปกลุ่มหัดได้ราตามเวียดนามจารตักละเกือบลุกยองอิเลปัสเตอร์ก็ยังควากระนองประดอนควายปุ่นไปกลุ่มหัดได้ราตามจารตักละเกือบตะปันหล่อยอร์หงาควายปุ่นไปกลุ่มหัดได้ราตามจารเกือบลุกทนตัวปอดตัวปลุกน้ำตัวปอดตัวปลุกตะปันเรียดอบลูกจุ่มลันมาเตะตัดเชิญปรังเรียบลูกมันเราไอ้ปุ่นไปกลุ่มผมเดียจารตักลักมังกรจริงเพราะเลยงักและอิ่มตัวเฮิมทอปรำตับเดิมเดียไกลลำกลิ่นุกมลิมรอมโรและนันหัดรับรู้ผมเดียห้องกระดับนังกระนำเราและนันมลิมเราลำกลิ่นุกมลิมรอมโรทนตัวประดอบลูกนำนอกจากเป็นหมัดดองจีอิสังกรีเนียกันนังก็ยังควากันนังประดังจารควากันนังประมาตันตุกุกเวียดนามจารโฮทิ้งหุ่นเท้าก็ยังควากิดกายกันนังประสันจีอาจารตักลักพงควาเปล่ากระดุมกันนังทาระประโยชน์ตัวและนันเฮเบก็ยุ่ยตู้จูมด้วยเปล่าก็น่าจุ่มเดียลำจาร
1: ห้องอันดับประสังกละแงโยกลายติบจากเห็นอันดับประกยำดินังเท้ากับประตะ

0: ลำปรามดีนังเทาดีกยาประตุมกราและอันกลามเครื่องประแงลำบุญแสงกยานันตึมกือกนังแถมพระและนันอิปุริยาปีกระตุ้นไรแงจักกไลรูพุมเนปุนิกพุมเนกริงแตกระพุยกริงนิยอยแบะเท่าแปยากระดับนังขนมเราดีนังเทาโรและอันนักเกรมแกงกไลดับนังลำเอลันอินเทอร์เน็ตบรีกือในอิปุลปีกุมพุมเนจารเอิมเธอร์กลายละงะอันดับพระกอลกะกันยำอปลุอปอปุระติดนั้นรูมกรามดิประยอยอินเทอร์เน็ตอดับเอนางกระพงเนและนันแดลักปิดทั้งนั้นก้มจริงกลายดิเอเทวายจังร้อยตีทึมกระเจ็ดเอลันลำวาลบุญมาทศ
1: ลำเรดอบลกจุ่มลานิมาเตกนงประสันจิเอจารนกมาปรอมโรดัววัลตุยวากนงประสันจิเอจารตักลักกับเบนกษิมทลังเวทไกลกษิมทลังดมประจำกรำลิมปอมยับหัดดาบรอมเดกยารประรมนังเอกษิลำจารเอวกระจุนหัดดาประเสตุตปันปลุดองจีเวียนทินฟันแกงควากนงประสันจิเอจารควากนงกิดกายกลายเลยงาหัดดาประเสตุตปันปลุกเกิดลังไกลกับเบนนกกระเบนกระเซมทลังปอตุตื่นมาปะเวทและนันแกลเดชลันอดุกเมาลำแกลเลยงาหัดราประเสตุตะปันปลุกเกอประรุมนังเอกสิลำจารตักลักเลยเซหัดราประเสตุตะปันปลุกหัดรากระจักกะนกรุมนังลำเอกปาตละหองเอกสิติดุมสามฟาลกริงเงาะจารตักลักรถทนตัวปอดวบลูกกุจุลำโปรใส่ปอกุจุตุกุจุปลุกตัวตาทนตัวปอดหลบลูกเราะอดุกใส่ปอตัวตุสปานตาให้เจนในนาเอกุมุนและนันเปล่ากสิส่วนใดหาดระกันยำงะทุกทนตัวปอดวบลูกกุจุรออดุกเฮไม่ตุเฮตาทนตัวปอดหลบลูกอดุกลอยตุเฮมาปลุเฮตาเมื่อตาตุยเสบบุระในรอและอันตุกิไม่ตุดวบลุปะไอตาเมาตะปันปลุหิมากวัยปะกระจายตุหินกระจายไกลปยัวดมหัจระประกาศเสียงดมในงาประกาศนอมเราเมาและลูมในตุบังความเราและดำดีปรักบาวิทเกอกันนำประดุมกรามเดียมไปบลอรำเตนุกับเบนดงจีเหวียนเทียนฟันกับแองควากนงประสานจีแอจารมปมดีถุนปตุทุนมอบาเวทลำไกลเลยงาหัดประเสตุตะปันปลุมเปตนันกิดกายตุมกนังทารประยอตุมและนันกนงประสานจีแอตุมสะฟัลเกรงแอกสิมเดกตั้งประเกรดลังและนันตับพาเวทวารมนังลำแอกสิเรดอบลงจุ่มลานิมาดงชีหุ่นทินฟันแกงควากนงประสานจีแอจาร์นาวกษิมตลังประรุมหนึ่งแอกษิตีเปล่ากษิส่วนใดวาลส่วนใดและดันกูลามายาสาอลวน
0: ติในปูลมาประหมอกมือและกลายหมเท่ามึงกนังประหล่อมาและนันวารังกาจาร์ก็กลายร่างอันดับประมดีกยาประรุมหนึ่งแอกษิลำจาร์ประกษิมยับอินโนวารงการหัดแต่งลำแอกษิมเซมกรากลายรูลุยตึมวารมนังลำเอกสิมรอมอเองาไกลจอลมกะมึงกนังประสังจิแอจารกลุ่มจัดดักรักอระในหมดลอยปอดลอยตุเฮตาแอรงกันหาตังมอลำโปรใส่ตุนำปลุใส่ปอกจุตุบัววารมกันหาตังลำเอกสิมึงเอ็มเปเอ็มไอปอใส่ตุเหล่าปลุกก็ใส่หนึบบุญสังหังไกลตรงกอมดินกกรมนังลำเอกสิเปรมนึกบนสังตึมสะวาลตัวเบิงหวะดงจีเงินเทียนวังแกแองควากนังประสังเจอจารกิดกายปีเมากะไลกะเซมตลังเซตนิกบรมกรามเลกะไลจวลมกะปีเมาหันดาประโยคบหังกริงเอกสิปิดทั้งนั้นเจ้ากะตึมกนังถามพระเล่นอันตึมสะลอยงะตึมหันดาประเกรดลังตุตื่นลำนั้นดิงที่กะไลเต็มพาวิทกริงรมนังเอกสิเซมกระโยนังดึมวารงกันหัดังเราเมาเองาจะจวลมกะดึมกนังทำประโยชน์ทมเปตับพาวิทประรมนังเอกสิกยำรุมนิบุญสังตัวบังหะเมาไกลกระจับเริง
1: เรตัวปลกจุ่มลานิมาระเกลมเราและดันหาดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักมกอมจริงแกลงระกุลกะมกบเป็ดเทิมเท่าแกลมเราเกลทนตัวปอดปลุนำตัวปอดหลบลูกห้องปะปอสะเมากวางฟูจุรตังเอ็มดอและดันแอตุล
0: เลยงานดับประมกบเป็ดระเกลมเราและดันดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักและดันตึมสะมรามดิกตั้งเกลยหำเท่าเกลมเราตาระเอลำเกลยลอยงะดำตุนนกบินปรังกลมลาคือปลุปะมึงดังตึมสับตุนดำตุนมึงตรงเอื้องมึงจาร์และนันดำตุนนกบินปรังดังโบตึมสะคือทนตัวไอปอดตัวปลุไอมาตัวไอปอดเหล่าปลุดีกตั้งไกลตรงซ้ายมึงควบเป็ดชวนกระจับลำไกลเฮิมเท่าปราลมากระชิด ดึมประงะ

0: ពលប្រដប្រាប់មកកុំជាងតំក្របសិតឌូបាល់រំបនទំសានោះទៅទុកអារតែរតំបាអារអៃឌូនទុក
1: Chính gió, rập lên hai mô, dành gỗ mơ đủ bà bọn lan. Vâng nếp bằng gầm bồn, hội đồng nhân dân trà rạc đạc lạc gươl mà ta môi, và ngầm gỗ bro, nằm bà bò bà ta pro, nằm bà bò bà chạy ta môi, mà có một chiếc bà bình tự tàn môi, bà đi lặng lá, ư đơn, ức bro, lỡ giọng phân, cười ngăn, bơ mắt bài đi, hùi nạc bro giao, ta lỡ xàm kram chiếc của nó, nức kram bà bình chiếc. Bơ chạp, sát tàn tục rộp bình ghê đồng chí Lương Nguyễn Bình Kriết tơm truông đảng khoam đơn bro đảng chạp khoam bò đơn mắt quốc hội bơ chạp gấp đồng chí tơm bò gây lăng bro đảng chạp hội đồng nhân dân đơn bro chạp đơn bro trần quốc Việt Nam chạp đù bàl khoa gấp hì bro kiều mà bơ chạp.
2: Ngồi tôi tàn tục rộp bình đồng chí cao theo an tơm truông đảng kiên khoa gây lăng từng bộ đảng chạp khoa hội đồng nhân dân chạp đặc lạc la. Đưa bơm tập tới tàn tục rộp bình tự hò chênh bơ bà dòng phần ngăn tâm cực tự bơl bộ gây lăng trăng lăng chi hành ảnh chôn tà chạp tâm nằm bơ dịa bò có lá chốc dầu năng khèr tà mắt. Tâm ảnh bộ lê chôn bạ chạp đặc lạc vàng nằm bơ dịch môi bơ bù bài chết rồi nằm bơ bù bàm chết. Rồi nằm bờ bù bàm chết, ghé bờ bài xóm phần ngăn, bộ chôn bạc hò ăn ra và nước bờ bài lăng năl, cơ lần tư làm chân bộ lớp xa, cơ anh lạc bạc thì bạc các ghé ức bồn bộ dư hành, ngra đứt lôi, gặp tục ảnh tư hành. Đồng chí cao thờ ăn tên lá ta gặp nét nà tình mắt tạo, về hùi nắc gà lập bộ chào, tâm bọ tức dây tù bàl. Nơi sắc hồi hài lớp bọ tươi lạc lăng, chôl bạ tài tí bậc tròn ở trần hay, ghem bồn bọ làm hồi nạc lớp bởi tì, rả lẽ nò bọ bởi hình khô, ăn tông bạc các nạc tầng tùng hàng. Tàn tục rộp bên, gặp nét nà tình mắt tạo, dây tâm tròn chai, tâm bọ tức dây tù bàl ta ức bọp dòng phân, e kê lớp bọ chôl bạ tài tí bởi chàr. Bọ trần lăng tài tí, nò tài tí, tục tài sóc, bọp ăn tông bạc các nạc tầng tùng hàng.
1: Ta văn tùy hòa, hội đồng nhân dân chàr, mà có một chiên bơm đập vớt nề bọn lan, khe pram nằm bò bật giật tạp rò, đồng chí Đỗ Thái Phong, kiên khoa hội đồng nhân dân chàr gạch lăng bơm đập vớt nề bọn lan, sạc tạo ghe khoa đơn mắt, gấp hì bọc kéo mà bớt chàr, dễ khăn gấp xạ văn. Tàn tục đập vớt nề bọn lan sạc bớ, gấp văn đông hòa, hòa khiệp, dễ khăn tùy hòa, dễ tới lá, đàn ức bơm e, ghe ta tầm bi tài đi. Bà rạc đồng tài đi, giao tay tình hiệp ổn làn gồm hay, dưới cần bơm tầm bác tế, bơ hùi nạc gấp bồ lô bro, nạc tăng tụng hăng. Dưới bị ếp bơm bình hiệp ổn làn người lạc hành, khoam tình bro gấp xạ văn, dưới làng đùn tốc, tầm lầm rả vả nước, đưa bơm cơn vật đăng, e đi ta sạc hành, tầm đi hành. Đù bà đập sóc đưa bơm cơn vật đăng bình hiệp ổn làn. Người tới tàn tục rộp bình, đồng chí Đỗ Thái Phong, kiên khoa đồng nhân dân cha đền lá ta, gấp hì bộ kiểu ma, dưới khăn gấp xạ văn, ngách xìm lăng, cập lăng, hùi gấp bộ lớp, tầm gấp sắc đủ văn gấp, tầm bộm kra đưa bộp e ghe hăn, tì lăng tình hiệp bọn lan, hùi nạc ghe nghị đơn bớt sạc dân tầm đi, hùi kla bộp của cha, bớt nọc phiên, cơ nục của nam, ai xo ăn ghe bộp tầm chế, ta nì kho, nì tọ bộ lớp. Bọ bàn chấp hành đảng bộ xa ỉa heo hay một cộng chênh bờ bình tầm bọ được rơi tới lan đàm lấp bồ lô bộ đập rắp một cộng chênh tầm gốc sức đủ bàl nằm bòn tướng xa.
2: Xa ỉa heo từng ẻ hò ghe bôn chất tung trầm bòn lấp mơn bò rô bùng hi nếp bồn lan. Dì bờ cập lăng tầm xa ghe bà dịch phàm tung trầm bòn nhằm xò từ bàn nó bùng hi về tập rắp tầm gốc đủ bàl nằm bòn. Hùi bồn bọ về ăn cứt, dì bơ tập rắp tầm gấp tù bèl, xa ẻ heo mra ả hít bơ bồn dân tung trầm bòn, hôm mắt bò hắn tung trầm bòn, ả hít bà riết bay tung trầm bòn. Tù bèl ăn hẳn ở nề lơ bọ ăn tung trầm bòn, vì tươi tập rắp sứt bọ lơ, làm ăn ả bệ sắc nề lơ bọ bày tì tươi kè nghỉ tươn. Tàn tục rộp bình, gặp nét nè rửa tình mắt, dê rộp bình nguy sắc tầm bọ thực rơi, rả làng lá đơ bọ bạch kê tàm bồn bọ tập rắp tầm gấp tù bèl trầm bòn.
1: Lập bồn bờ lơ, sầu riêng đạc lạc, grep đủ bàl, đơn tự tách rửa lại chán nách, รำแคร์นูเต้ยแปลเสียงดักลักนำบาร์บอประยัดตาปลอมบราเดย์นูเต้ยเบิร์นังมัตตปรำแขพันตรงตนังบาร์เกสินนำบาร์บอประยัดตาปลอมนอเปิบแอมไฮตานำพอมเดิมก้อนยิงนูเต้ยรำแคร์เสียงกึลจาร์งันเอเดย์นูเต้ยตรงตาวัลตุยควาเยกันกรับตกแกอาร์เต้เดินตามเทิมแปลเสียงตึงงันเอเติมจาร์ฮุยปูนบุรีตานังรำแคร์เอเกตมาตะป้อมปูนอปุ่มนุเติ้นตึงงันเติมเอ็นคันเกบาร์ปูนบัวเลื่อนตีปอร์ดึงบัวเอิมบุกแขปวนเยกันบุกแขปอนำประบอบประจัตตาปลอกละมาก่อนจริงนุเติ้นมังวิดีโอคลิปและสตรีมตามปูนบุรีนุเติ้นนังแขแองเกาเสาเรียงตามตุกสะกรุงปัดมาก่อนจริงเอิกนารเด็กสาวมปูลบรอลเลอร์มกรัมเจงปุบนอสกับกัลกาบัสสาวเรียงตุกวัลบอนามาทุดมปองก้อมเจงปราลำขึ้นนักเอ็กเดอร์บินเตยละนังแครมแครมตุกบอนเดืองฮานอยตาแข่ป้อนนับประบอบริจัตปรอยกันตุกวัลบอนามาทุดตาบุกแข่พันนับประบอบริจัตปรอมเกือบเกยมาตะพรำปูลบรอลำขึ้นนักดึงเงินเอตานังแครมแครมแรงเกอเอ็กนอบเปิบนับกัลมาดังนอบเปิบรำแครงงันเอ็นุตัยพรำเฮงลำดกระเดกระเดงแปลเสาเรียงเบื้อสากรุงไปสิตรวัลบนามาทษบดีกดเกเติมระอาร์เดยเกิบกุยเนตดับรับแปลเสาเรียงเดิงงันเบื้อลายจารเวียดนามแต่นตุกรองแซกเสาเรียงยึดกันเดยเกดูเฮงมวยเปิบนอสกับเดิมกรัมยิงเบื้อแปลเสาเรียงตุกกรัมแฮร์นอเปิบติล่างเงินเอเบื้อรำแฮร์นำหอมยิงปูลบรัวไตกรวดเบื้อมโรเฮาตักษาลำอันนี้ให้ขึ้นระบาเอียซุปมันก็มีเงินตนังนุเต้ยดึงเลาะรัตตัมบาเอเดิงมันตกสาเอียลบไปดีกับดังเดกเงินเดินตกดีลอร์รัตตัมบาหรือบินดนตกหุยตะบรอลึกษาเกรดมิสักดูบอล
2: ตรงตึงเลาะรัตตัมบาเอเดิงเตยหับตักษาลำอันนี้ให้ขึ้นระบาเอียซุปหุยลำนักตะดึงแพงนำเบอร์รุยปรำเบอร์รุยปรอลำนาร์เอเบอร์ยะเทตาตกอาร์เตะมื่นยันอาร์เตะเกร็บนุยสักตุบาลึกษาเบอร์กรับสักเน่เติมหับตักษาและเมื่อตึงเลาะหอเตยรัตตัมปอลเบอร์ได้เทิมแพมยันตรงไม่มักไฮตาประกายเบอร์แต่ดีต้อยตาประดิกประแบในปลานเตเกลตีนอาร์ไกนักจังตะกันเลาะระตำแบยิหันปล่อยตานางแคริกพระแบและมัดแบเบอให้ไตกรุดแบเกร็บหนุยสักตุบลเตยรถแหลมดต้นระแตงรอให้ไม่อีเอิงแบยิหันไม่แปะแบ
1: ป่วยกระหันกังจังเอร์เงินหาเตะส่วนใดเกร็บมิสักลับดูบอลดังบรอวัลส่งเก่ายันดังบรอวัลส่วนใดไม่ก้อนจริงปูลบรอก่อนใส่เอ็ดโกเมินหาเตะดิบดีตันนังอะไรจาร์บกเตะก่อนใส่เอ็ดนังมวยแข่เราตันตุกคอมันก้อนจริงยิ่งยาวโปรเจกต์ลำนอจอมแอไปยิบรำกันหลักปรักอันตาเกร็บสักก่อนใส่เอ็ดแก่เปอร์เบรคินเคมันก้อนจริงอึ้งปูลบรอเลือเฮอร์เกลนูเต้ยนอเปิบดอกมวยระลองกับไก่กรุบลับปูนบัวเลิศวาโคลับคนใส่ไข่ดักเต้คนใส่เอ็ดคนใส่ไข่ดักเต้คนใส่เอ็ดลับเปิบขับเกินหาเต้บดดักเลงอะไรจ้าเยี่ยกันปูนบัวต้องขีงกระยัดรวมระรักดังดำพังให้เกินบ่ดูบอลตีเรียมนอเปิบกัลเฮร์ดังรักรวมระวันนี้เป็นกัมปอลดึงเบอร์คุยนักเลิศดึงบรอบาร์กุลบรอแปลมให้ตรองกราระอาร์กนุกนาเกรดดูบอลแปลมให้บรอเรือกรับตกสะวัลเบอร์จาร์ดักลักโดยลำคุยนักยืดเดินเติมเอ็นเกมตกสะเลียยาบรอดองเปิมให้จิมกราระอาร์เอลเลยยึดกันเกินนิบบนลานจิมกราระอาร์คุยตรองอินเทอร์เน็ตคุยลำนักบรอตานิบบนลานเอเกลนักดักดึงบรอเลอเอเกลยึดกันโกเมย์นิบบนลานเบ
2: ตากรับนางแค่ห่อตกเลือดเปราะเจมกระระอากนกนาสัตว์เลียจารตะลักมองเลือดเปราะตันง่ายเบต้าแก่เปราะกระจาในปลานสักเจมกระระอากนกนาโดยในเลือดเปราะอังคารสักเตยลังง่ายตืบเตือนระอางันเปราะหอยลำนักตึงเปราะบาร์เกิลเกร็บตุบาลเปราะแปลมไฮโบอันปอบเลือดกาลตอนในปลานเติมเปราะเจมกระระอากนกนาไอซอโฮมโกกันยกเสากละสักเอิกเตือนดามและปลอดอออกระอาร์กนกนาเดเจมกระง่ายเบอร์เกตองปมให
1: ้เองสักตันดังโปรซาบดีเจมกระอาร์กนกนาดังซอเดอร์อาร์เดเจมกระแองง่ายลับเอลเลโรมกรับนี่หรือโปรกนกนาเบอร์ซาเจมคาร์ซักเตอร์ลังเอเกลฮันเจงเดบุลันกล้าเองดังซอเอลเลงัน
2: ไอ้เกินคาร์ซากระแปมให้ตรองเจมกระระอาร์กนกนาสัตยาเวตังลังนึกตาประตองปมให้เติมประเจมกระระอาร์เบรเติมก่อนเจงประเจมกระระอาร์ไอ้กัลระหว่างนึกเยหันงีเดินในเลือดประกนกนาตกเลือดประเจมกระระอาร์กนกนาซาหุยไฮเกิลในปันลานดองกระปมให้หุยลำนักประเจมกระระอาร์เติมตรองอินเทอร์เน็ตตกเดือบเตือนระอาร์เบอร์ในปันลาน
1: ดังพ่อคุยนักดังบรอบันเกิลรู้ถึงแอร์บรอดองปมให้ยักษ์กันบรอแปลมให้บรอเติมเจมกราอาร์กนุกนาโดยเลยงันตันในบนลันบัลไคคุยแข่งขันสักตัวลังใบอันในบนลันกึศนาดองกรับปมให้เจมกราอาร์แองเง็กเบ
2: ้บใบอันในบนลันเอลเลกัลตาบรอดองปมให้ปอกองอันสะยิงขันสักคุยลำนักเกิลตุบลเติมบรอแปลมให้บรอรอบนลันปุ๊บบรอเกิลนับกราเปิดตรงให้ไต่รังก่อนเจงนันมัดซักในตรงเจมกระระอากนุกนาเติมตรองอินเทอร์เน็ตโดยตาบรอตำกรีบซักเกิลรถโปรเดียนทวายไอซอสกปรักอันตันเนบันลานยำซอแก่ก่อนเจงนันมัดซักโปรและเมื่อบรอละหอไปดีเกิลบรอตาเนบันลานไอเกิลเบย์
1: บัลไฮเจงขัดซักเกิลเนบันลานนับกรากระเปิบตรงไฮโปรไต่รังเจมกระระอาเติมตรองอินเทอร์เน็ตดูสักนิดยำซอเกมโรดินถอยไปดีมุดเจนันสักโรบัลไคตำกริบดูบัลฮีบรอดใส่อิงกองเกิลโรดินถอยไอซอสกปรก
2: ลังซอบรอดแปลมไฮโรไอเกยิงตองปมไฮเติมบรอดจังลังระอากนกนาเวตำกริบดูบัลเกิลตังบรอดซาไอเกเมงตาเนบันลานเบบกรับเปล่าเลยแอนนึกงีเดินเบิ้นตุกสัตเลยาดอกเกิลปะตุบัลนักตึกฮีบรอเจมกระระอากนุกนาไอเกลระหว่างนึกเจฮันเตเกิลบรอนี่ปนลานเบิ้นแกนองงีเดินเบนฮันอันปับกันเมอร์นอเบิ้นเมินเติมนุ่ยโตรเจฮันปับอื่นเดินหุยลำนักเกิลเบิ้นนี่ปนลานเติมเปล่านักตึกตึงปรามโปรเบซา
1: วันนี้เป็นกัมพูลบึ้งแกเปิบกวยะตำเกิลบกรับตุกดูบัลเปิมขัดซักตาบรอเบิ้นดึงบรสะยักษ์ขันนิพนันสะกรงนาโดรบินสักตาบรอนักตักขินนำดรอมดิสักตาปงีกันระบ้าปงขี้ขินเคตาขินนำโกหันปงีเตมีควิงที่แห่งโกนตกบอลปวนขวางเดียนเปิดเบรยเจงขินเคงันประกาศรถไปบังสกับโอมฮอกันเดิมเกยเบื้อประกาศเลบรอเหมือนนายสักยันคุยไฮติบกบจีขันบรอลิซาเบื้อปงีนักเอฟวีขินเคงันยามเบิ่มปนบรอดรอมดิสักดูบลเกิลเลยร้อยนำสัตย์เยอะปงฮีเตมีเดินดังบรอมดังกุกเวียดนามจาร์เกิลพันจักรลักพรักไปดีนักนักขินนำโกดูบลนอกพรักเวียจานเบื่อมีกับปนเดมีไข่ยิ่งแก่ขินนำโกให้นับกัน
2: อุรสัยอังหุยไฮติดกับจีเปิดประเจงอุ่มพอหันเคาะงันเดินตั้งบรอซาแก่เปิดจังลังเกิลนักตะขินนำไฮกล้าเอวหอปงฮีอังจูนแฮร์เงินดิสัก
1: เปิบยนแฮร์นุยสักฮันเวบันซอเติมปงฮีเดมีเฮอร์เบรตบนดายาโกนตกบอลอีจำเจเปอร์ฮีนำดรอมนุยสักให้นักตักเจฮีนำแกอาร์เต้แข่งโปรเจกต์เม็ดฟงนอกประดองตะบรอนักตักฮีนำคอมมือไปเรียงกันหลักประเติมเอ็นตังบรอมดังกุ๊กเวียดนามสักเกือบประจักรหลักประเบอร์นอกประกอลยาเบอร์ฮีหยัดประอากริบันโกบรอเติมจาร์ตักลัก
2: ลอร์ดอปฮุยอังโกดูบอลไม่แบบจีฮันออมีฮันเอฮันเคาะงันเตยไม่แบบปะแต่โกจีฮันมัดรันเกิลปรักนักตะขีนำ
1: ฮุยนักปลบรอลำดรอมดูสักดูบอลเกิลเลยร้อยนำสัตย์เยอะเติมนังแข่งดอนตังบรอมดังกุ๊กเวียดนามสะกรงอนาเยี่ยฮุยนักเปิบกวนยะริงดรอมปุ่นเหตุบนลานเบอร์กรับทีบรอมแกรมจริงตรวจเปิบนอปอบรอในเกี่ยวมานี่นายยักษ์ขันนี่ลำนุ่ยสักดอมนุ่ยสักดูบอลเกิลตานี่ขึ้นระบ้านักตักนำโก้เปิบกวนยะไปยืนตานี่ขึ้นระบ้าเยิงโปรเลอร์เกิลจอมพันงันเกิลเอ็กปงฮีเลนร้อยนำสัตย์เยอะเอียงเกิลปอบริจิงแกนตงโก้เอียงเกิลหันมาเอียงตัวสักตัวโปรเลอร์ซาเดินนำดรอมดิสักยี่นักตะคันไอยาเบิ่นเกยเอเกิลจังมีจังจามเอวิตเตอร์โนนุยสักตำเกิลดูบอลเบอร์กรับปนรอยเบอร์เปิบดรอมดิสักคุยนักเลิศดูบอลเบิ่นดังโปรซากรับปอบรกมาฮีพร้อมกรันเจียงตระเปิบนอยักษ์กันเด็บบนลานเออปุ่งฮีในขันระบ้านตุกสะกรงอนาวิเกเปิบเป็นเนิมยักษ์กันรถนุยสักใบดีเอียงเกิลปอบริจิงเปิดและเฮิร์ดเบอร์นอขันระบ้าเอียงเกิลรอนังแขตมัด bọn anh hay dịch lăng bằng rúp nôn bây giờ bấm khay dành cho từng người rúp chà rồi đặt lát bây giờ tầm cho to lát gần là mất nhập lần gầm bôn.